0: ไม่ใช่โหฝันจริง
1: รับไม่เก็บไม่ได้
0: ใช่ที่ด่านนี้ทำสามสี่ช่องแล้วรับทุกด่านเลย
1: รับหมดช่องเลย
2: เก็บทั้งวันทั้งคืนเลย
1: ทั้งวัน
0: เปิดเก็บวันยังค่ำคืนยัง
1: รุ่งฉันเปิด

0: ราให้รถวิ่งเลย
1: แล้วลูกน้องไม่มีเก็บเหรอ
2: คนอื่นเก็บเดี๋ยวอม
1: โอ้โหกลัวอมอีกอ๋อยังพวกน้องนี่ไว้ใจไม่ได้เลย
2: ได้เลยอมหมด
0: อมไม่อมเปล่าขมิบด้วยสิ
2: ขมิบเงินหมดและถนนสายใหม่และสายปากท่อฉันสร้างไว้ปลอรถวิ่งมาวิ่งไปฉันกำลังจะตั้งด่านกันอีกสักด่านเพราะว่าฉันต้องการและเงินไปเก็บไว้

0: ฉันไม่อยากให้ใครนะรู้เรื่องเพราะจะพาหมดเปลืองนอกกันไปใหญ
1: ่มีอะไรเล่าไปเลย
0: เล่าเลย
1: เข้าไปเถอะนะ
0: เดี๋ยวคนจะมารุมกู้นะ
1: ไม่เป็นไรเราสร้างที่ไหนเราบอกเขาไปเลย
0: จริงๆเงินมากไม่กล้าบอก
1: ไม่เป็นไร
0: ตอมกันวันละบาท2 บาท
1: จะไปปิดไปบังไม่ได้เร
0: างั้นคอยฟังนะ
1: ใจกุศลใจบุญสุนทาน

0: อะทำไมขยายเพียงเม็ดเดียวแล้ว
1: โอ้เม็ดหนึ่งเนี่ยกว่าจะรอบมันกินเป็นไร่เหมือนกันนะ
0: ด้านละเม็ด
1: ว่าคือว่ากว้างหนึ่ง
0: ด้านแถบแม่ผันแถบใต้เม็ดหนึ่งแล้วก็แถบตะวันตกฉันอีกเม็ดหนึ่งตะวันออกฝันจิตอีกเม็ดหนึ่งทั้งเหนือ
1: ให้เด็ก
0: โชดอีก2เม็ดขยาย2เม็ดทิศเหนือ
2: ทิศเหนือ2เม็ดแล้วก็ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสายยานอีก2เม็ด
3: รวมเป็น4เม็ด
1: หลายเม็ด
2: หลายเม็ด
0: กว้างกว้างมากเลยนะ
1: ฉันจะเปิดให้กว้างละไปอีกข้างละเม็ดนะ
4: ข้างละเม็ด
1: แต่ว่าพอสร้างเสร็จจะเอาเกวียนไปใส่
0: เคยนะเขาเอาจะเอาเครื่องบินลง
1: เขาเวลาเครื่องบินลงเอารถยนต์ลากเปลืองน้ำมัน
0: โอ้
1: ประหยัดเลยลาก
0: รุ่นประหยัดเอาลากต่อ

0: ไว้ที่เมืองนอกแกน่ะไม่รู้หรอกนะพวกพ่อจังไรพวกอาหรับมากู้เงินฉันไป3ล้าน
1: อย่าพูดล้านบ่อยนะคะอย่าพูดล้านบ่อยนะเศรษฐีแถวนี้ล้านล้านทั้งนั้น
2: ถามว่าล้านพวกฉันและล้านพวกใ
0: ครเศรษฐีอาหรับมากู้ไปตั้งหลายบาท
1: หลายล้านสิ
0: ก็บอกว่าให้พูดล้านไง
1: ไม่ได้ล้านเกี่ยวกับทางโน้น
0: เศรษฐีอาหรับมากู้ฉันไปตั้งหลายล้าน
3: เห็นพี่น่ะฟักบานกันเป็นปากกระบาย
0: ฉันฟักเข้าฟักออกจนปากกระบอกฉันเขียว
1: ปากกระบอกอะไร
0: เอาเก็บเงินกระบอก
1: โอ้โห
2: ใส่ธนาคารกระบอก
0: ฉันฟัก

0: เช็คจะมาเช็ค
1: แม้แต่ฉีเช่าเสียนจากห้องกง
0: ไม่ใช่ยังยังคนต่างประเทศจะมากู้เลย
2: มาจากเจ้าพ่อเชียงไฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เขายังกู้ฉันไปทำโรงหนังเจ้าพ่อเชียงไฮ้
2: ใช่ใช่แม่เขา

0: เอ้ยปู่ดูหมดเลยเหรอ
1: ดูยันโน่นเลยเหรอ
0: ดูยันปู่
2: ถ้าโคตรไม่ดีนะ
0: ก็ไม่เอา
2: ไม่เอาอีก
0: เราต้องครูเออเราต้องสืบ
3: เราต้องสืบดูลำเราต้องคลำดูเหล่า
0: เราเฮ้ยไปดูพูดเหล่าหยาบเราต้องขุเราต้องสืบดูลำคลำดูตอ
2: เฮ้ยเปลี่ยน
1: ตออะไรตออะไร
3: บางคนไม่มีหนอกแกจะเอาไปทำไม
0: ว่าคือสืบดูลำ

0: ตัดแหกเน
1: ี่
0: ย
1: ตัดแหกมันติดลิ้นมันพันลิ้นมันพัน
2: มันพัน
1: เอาอย่าแหก
2: แหมเจอสาวแล้วว่าเจอสาวประมาททุกทีเลยเอาใหม่เอาใหม่
1: ประโลมใหม่ประโลมใหม
2: ่
1: น้องอย่า

0: ไมทำไมแหมผู้หญิงเขายอมนิดเดียวร้องไห้เลย
1: ร้อง
2: ดีใจ
0: ดีใจก็ร้องไห้ดีใจเสียร้องไห้ส่งแม่ผันไปให้ส่งแม่ผันแม่ดีใจ
2: เส
0: ีย
2: ใจเสียใจหรอก
0: ร้องน้ำตาเปียก
3: เห็นต้นสาวก็กินนึกพอใจอ่ะ
2: ร้องไห้เลยเจอต้นสาวทีไร

0: แป๊บเดียวไง
1: ไม่ใช่คว้าไหนหนูนะคว้ามาแลบแป๊บเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้ความรักผู้ชายแป๊บ
2: เร็วดังจรวดนะฮะ
0: ทำไมล่ะ
3: พี่น่ารักเร็วรู้เร็วดังสายฟ้าแลบเพียงสักแป๊บสองแป๊บ
0: พอเขาแป๊บเรายังไม่ได้แป๊บ
3: ไม่ใช่
0: ฮะ
3: ไม
0: ่
3: ใช่
1: เราไปแป๊บ
3: เดี๋ยวก็เปิดตูดไปถ้าก่อนถ้าก่อนมาฟังใจ

เกินผมรักเธอจริงๆนะแม่คุณนะแม่คุณเอ๋ยแม่คุณก็หอมแก้วฉันรักแม่คุณ